0: sakha kong hai sakha ge nimari kala ta se ge deria khya ta mari kala kha ke ting ala mola sa ge khong sa ni ta sa ni yu la kala kang kha ge ngu dia mari ta angala ta kha ga kha ge ting ala ta sakha ge itta ba ta nga ba khe fu la sa ge ching kham be ta lo ndi ni ha ke ti chu ta ga hale sa ni ngi ne e khale hun an khale khale undi ni ke ke ta mari kala kala kula u ke venia ka ta si ko se se ke ko あちちかんはれんかんおくやかてけけあとんわかこんまりたがへあちれらまりあうわうらこたまりわぶぴえちんがいんでりらいわせせけくとなたこらおけべにゃまりみもしんどけけくけよやらこんんじゅうかへあんだばかろあわんぐんじゃお Anjo okala ka angu ka ka kari kala ka angma n ta ua ta ama ta na ta ta uang kung ari tiraya ta kanu angu changaya ta kala ka anda ba ayuya ta kanu wa tisole kari duri kari ka achu angangu ka duri kari ta chinga ching ta ka achinga ka sito pa kwechu
1: ก็ว่าจุงมึงก็อันจุงเกจุงเกจังกลาดีก็จุงเสียมันจุงมึงก็อันจุงเสียตัวความเคยก็จุงเสียตัวความเคยมาละองค์กาที่ใครว่าใครใครยังเห็นถูกตะขาอาเจ้ากงกับวังองค์กาถูกตะก็ความกาชิงกับวัดโชว์กับมือเย่ใส่แต่เองมากับอังก็ไม่ก็ว่าจุงจุงมึงก็ทุกสมุนไพรว่าเมื่อจะทุกเกะว่าอุตะอุเกะที่สันดามะแต่ก็อุเกะที่สันดามะละดามะละอีกทุกความเคยแต่ก็อีกทุกความเคยแต่สิข้าเกะวันจุงมึงเกะอังไหจะอังข้าว่าจุงจิตอาโชว์อันจุงมึงก็ว่ากันละแต่ก็อุเกะจะกังอ
0: Daga, okay, Malaya, get caughty twine, my maid caughty twine caught. Dagula Kongi, go a Konga, get the one don't draw. Then don't take a car, take a gay away. Gang on, Dami a quaa. Toa la he, a wang he, me and don't draw one ma, to. A toa la yang o ungu. Daga he, a quaa con toa la, he won't go tumbling me, a gay. A mesa, take it. And they cook a mangang, she get tea, then bring the coal, then don't drunk a joke, that's in the getting a candle. She cut a full man and damn it, coal. Give me a seat, come who quack it. Then let me take a tea, get my care, my toy. Give me a camel or kiss it, continue my cake. Now we can don't drunk, I take a talk, okay, the mawia. Then the turn in a joke, they watch in the malak, I can't talk that we get. 对呀，个瓜地，都弄生过嘛，我对呀，个生。